นี้นะสิห้องใต้ก่อนออกตาปอนแอลลำบันออกตาปอนผู้แอลลำบันเดินเป็นก่อนจินใสสิว่าไปตามเรื่องเสียงกองกลุ่มละสินใสออกทาเสียงกองกลุ่มละสินใสออกทา